0: ข้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงชินนานจำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงชินนานจำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครเด็กผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครเด็กผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: ปีล้อเขาตั้งไหนยูริโอซาอยู่ล่าขิงต้านใครเขาบอกพอกไรเอาตีต้านใครตั้งไหนนั้นที่ดักปีเนื้อเซินเขาขันภายสร้างพร้อมเถาจวงฝ่ายการโต้ต่างขึ้นของกลุ่นโขกับน้ำในฝ่ายการโต้ต่างเลี้ยงเบนเบอร์เขาปล่อยจะเมื่อขิงไม่ตั้งเซนในดิมเวินนำเติมมาคนตั้งลาท้าไฟลูกเต๋อส่งโกกระถึงเบิร์นแล้วไรตั้งหลงต่างหมักไม่หมักต่อเข้าถึงมาปนเต๋อหกสิบบนตน地秦州左抓帮干地上往朱伦快干盘上川北湖等种过来。云路水又可以帮荒坎撇干安荒华路小卡被电哥打塞八路地来。快干收拾后蓝不行卖的等候得变行蓝收拾蓝不收拾来后面小卖本得高音稳顿。普当都等种过等等印度共帮乱无边改可开干来。อยู่เปิดจินยกเหตุคุยกุมบองกันย้ำได้จับถอมเข่าชนะเบาเจอไรอยู่เลยเขาตั้งอันห้าปีนามสิบห้าหลังในว่องการสร้างหูฝ่าไก่กงสินเจ้าทงลงเย่ที่ดูมินข้าง

好客等假设等，但往都当管好客等高人来。列所快间屋杂线等，内列来变屋杂往去快干嘛来？地道土头状加海螺线，等头状发奔坑黄块地夹染来内红跟黑地。地上快间发奔坑黄块地夹马螺线，螺像等了慢损三克来。六渐地傍间都当，不好白只不行买比来马来。快间都当两边当身，内林稳立得马。无论几代完等，都等无论别代是别完。傍两边当身，当龙白虎，当马路两边别门海南。南时比盖红染得里白来是白节。当龙都当滚，本得行双百三十八门过。南时比盖红染得里白来下白下。转浪轮，昆明海关黑白。ดุกเจมขนตั้งลาทาไฟดุกดังส่งโกกระถึงเบิงเหนาที่ปองกันตัวต่างมาไหลตัวถึงปีไหลนั้นเปียดได้สาวสี่วันตั้งหลงต่างหมักไม่หมักตอกเข้าถึงหมาปนเตอร์หกสิบบุญตนจี้โสปนเตอร์ปากห้าสิบก็ตีเห็นขาวไหลปีมาไหลตีจินเจ้าอิงเปิงเครื่องขวางน้ำหนาเตอร์ตอนจังคำตีผ่านร่องเบิ่งมาอ่อนป้าเอาเปียงอยากโคจีมากำจ่อยเกาโถฝ่ายกันผ่านสร้างชวนไปบูในลูกหมีตัวถึงหมีในลูกดีตอนถึงดีเข้มในในข้าปีม้าลงหนังโจตาตีสร้างอ่องโจหลมฝ่ายกันผ่านสร้างชั้นปีหมูตั้งสงโกในตัวถึงย้ำจังในตั้งโจปกซ่อมชั้นปีหมูตั้งข้างขึ้นถึงเหงสี่ปากสามสิบสามหมูหมีโหเหินสองปากไปเหินมาปกซ่อมโปเป็นกันมาเนื้อดีเหินดีปีเต๋อจำได้สองเหินหมุนเย็นถึงสองหมุนเย็นเมื่อเลินเปียเตะสองสองวันจงโก้โซ่เซินทีอยู่เลี้ยงเครือขุยเมื่อสอยงไปเช้าหกปีเช่นโก้จงโซ่เซินลาลาชาวจินเปียวใส่อยู่เวียงเจ้าทงตีเข็กกันมีผู้เข็กกันเด่นโตเด่นหิงตั้งเจียวเด่นเยี่ยนเจอไหลอันมาตีเวียงเปิดจินเวียงสั่งไขกวางตรงเซินเนื้อเซินเนื้อฉีเนื้อเวียงเจ้าจิตหลังโกนห้าปากไปโกมาถึงตีไทยอยู่แล้วอึ่งตีฟูม่งในมาเข็กกันเขาสามัญปนในตองห้องคำเข็กกันอันห้องว่าดูเช้าคาไปเตียนโกตาใส่อันเป็นเดวิ้งดูสวยตีเลือดดูจังเจ้าป้าโถเตสิบันในอยู่เลือหางห้อยดูจังตาเชี่ยกูเลยบนโมยุกเหตุลองเข็กกันบอกเลยบีผัวคำเลือดเซนล็อกเซนปากสาวสามผงกนปากห้าสิบสองโกมาเข็กกันกนมาเข็กกันในป้าเจมฝ่ายกันกูฝ่ายอาสักเท่าลมสามปันจอมหลังเหลือลายหุบไปย้ำจังในเนื้อเติงเขาตึกบินขิงดำโซซือเข้าลำเมื่อขิงไม่ไหลเสียงปองการค้าขายเข้าลำตั้งเติงกูเมียวตั้งหลงโซซือได้เชียวใหม่ปนเตอร์เข้าหิงบนตนเข้าเจ้าเชนเต่าเอิงดีป้าฉันในกว่าตึกบินเฮียงขายลำนั้นฝ่ายการโซซือกว้างตีตึกปองการไว้เสือฝ่ายการโซซือได้ชนทางผู้ตั้งโตตั้งส่งโกตั้งเติงหินตู่กลมปองรองโป้เปลี่ยนไก่ขึ้นควายกันตามสาวบอกเมื่อเลินเปียดเอ๋ยสาวห้าวันอยู่วิ่งเพื่อจินยกเหตุเธอปีไต่เปียวฝ่ายทั้งสงโกสงกงจงยางจนสุดจู่ไว้เหียนจงยางไหวปั่นจู่เรินว่างหีผมทั้งเธอปีไต่เปียวฝ่ายทั้งหินตู่โกจะอันเช่นกูเวินโตว้าเออโตได้ลองโบเปลี่ยนไก่ทั้งสงโกทั้งหินตู่คดควายกันทั้งลองกิ้วจับก่าม้าสองเต๋อเจอไหลกลมบังกันดีสองป้าสองฝ่ายโตได้เต้าโถกลมปองลองทัดเบี่ยงเปลี่ยนไก่คดควายกันเหตุดีฝ่ายกันทิ้งกวนอึงขอบเอียนสร้างพร้อมเถาเปียงเต้าโถข้ามึงตีโฮมิดงมองโตกันเจอไหลเตื้อกาคุมปองกันซ้ำสักเดียงตีจอมหนังตองโฮมพร้อมเบอร์สวยไปห้าปีไหลมาเหตุดองชี้ตีเดียมขาออกไหลจามโบกี้ปวดดองโบเปลี่ยนไก่ขึ้นควายกันโบได้เพียงเพียงทุกเถาสองป้าสองฝ่ายโบได้เอื้อหินนั้นจอมหนังอ้อมมาข้างเบิ่งและเมืองไทยท่านใครมีปู่หญิงตั้งทรงโก้โก้เหลิงอยู่เขาสองวันปนในอยู่เหลือเมืองไทยจมมัดหยาตีอันอ่อนกะอึงขอบเรียนเหลือเมืองไทยเหลือเมืองมานขั้นกันนั้นกับตามไปรอดกะฝ่ายศึกจินชาเหลือเมืองไทยโปติกเช่าไล่ขนผิดตามชีโกลันเถาเมื่อเลินเปียดเอซ้อวันโนมามาตั้งทรงโก้ตั้งอยู่เหลือเมืองไทยมักไปปู่หญิงโก้โจติกเช่าไล่เป็นคนเมืองตั้งทรงโก้ย้ำจังไทยโปได้รอดพีเฮาจอมหลังเข่าฝ่ายทั้งหีหลังหิงอันตีท่านเมื่อเดินเปียดได้สาวหวันมีโกนก็จำโจ
好了，冯公帮那等于两个人别的。

0: ปล่อยเมียนเอาสู้ต้องเฮ้อพี่น้องเฮาขอตั้งหลายอยู่ดีซ้ำซ่า
1: 云南先生 boy 是马孔斯巴达中破嘎天先生 boy 那个爱
2: 云南先生 boy 是马孔斯巴达中破嘎天先生 boy 那个爱
3: 南京越南安天盟云南那个爱应该让那时大是会变成那那路那时大民族
4: อันเทียมงตัวประเดียบโรงแรมสิแลกันรูกันซากูมาเตียมโมลาลาแช่สุดจบลักครั้นว่าไอ้สิกามงตัวติ่งมงมชามปงลีทั่วสามโมยีนำตาทะกรินเอคูระจัดว่าไอ้สิกามีอามงลามงวันยังลำคูทั่วสิแลตันไอ้นำสีตุนเสียงกรุไลแซงาไอ้สิกาตีชิงมาตัวมงตัวนี้มีอามงดันชั้นเปย์โมกลอสโปรมกามโมกชิงสิระมาเตียนลักครั้นว่าไอ้สิกาอันเทียมงดันยีนำตาลุชาแน่มามชุลาอันไอเตียนละตัวเดชังวาเซเทียมเรนข่าวลันตุนริจคูไลคราลุควมรีตนแซงไว้ชื่อกามีอามงอินเดียมงมงจุดมังคังลักษังกษานีเปิดจิงกว่าครึ่งชกาขันไอชื่อกาชื่อกาที่ตั้งคนไอพังสีจินพินอากาตัวมีเทียมควมงวยนี้ไปบังดันนายาลูเดียชื่อกาจอมตะพังวากาน้ำปัสสาวะงาหลังน้ำงานโยชิตาลามกลัวไอเตียนละมันท่าอันเทียมงตัวกัวพกายุ่มกามูสังคาจัดมูกลมไลมูจังมูสื่อฉัดมูครุ่นถึงเด็ดทั่วสามมูแค่มูวันเลี้ยงมูอุ่มปุงดีมูซาเดียงมูเรื่องรุ่งทับเนี่ยจอมสกุลน้ามงแต่งติ่งตุนตั้งไรครั้งลู่ตั้งตาอาเซียดันสิมโปรตั้งตาอาเซียดันมันยองไอไล่ลำสามตุงดันุสงกรชาณีปองดันงูไอประเดียบโรงแรมชไลกันรูกันซามาเตียนลักครัดว่าช่ำง่ายอันเทียมงตัวกัวอุคันมาลีชื่อกัวมาเตียนไออาช่างมวยงามกระชิงกลัวครัดวันนามงตัวติ่งหน้าอุคันโรงแรมชไลจำองกุนทำคูระจัดวันนาต้นกระดีมีหรือกรุตุลูคราชกุนมงตัวติ่งหน้ามงตันอาจารย์โรงแรมชไลชามาตรงสนิทเทียมงตัวอาจารย์โรงแรมชไลชามาตรงจะคู่ก็กำนาลายลำสุดการกวนนาชามาตรงสุดการครั้งเดียกินวานาคูทุ่มหมดครั้นว่ากันวังชามยันพกามูกันรูกันซาเทียประเดียบโรงแรมสกุลซาชไลไอกันรูกันซาทับทุ่งไอคูจังคารจัดวานาลำแพทุ่มหมดครั้นว่านาเลี้ยวกระทองท่อนจุดทุ่มชาครั้งคันลวนมนุไอกันวังกันวังตัวกระทองอาจารย์มุสมโรงแรมชไลทำจังลำมาเดียนลักครั้นว่าเข้มง่ายแต่นิ่งยีนำตาจงตาเตียง

ก้นน่ะระวายังมงตัวดิ่งน่ะมงมะฉำปงดีทั่วสามโมก็ดึงยางกรินเอคูรจัดว่าง่ายชะตาสนิปรลงไงยาก่อนน่ะชะตามจันทร์ถอยชมจัดยาท่ามงตัวดิ่งน่ะปงดีตะบังนี่ปงดีเปลี่ยนรถเปลี่ยนยูไอจะพันชะตังมนมจัดเข้มงาดูน่ะมันยิงปงไงเปลี่ยนนาท่าทำจานามลีกระทอกสนิทรจันผู้คำนำหรือมีวันละของเข้มสมงาจัดโทรชลัยตันน่ะมันยิงปงไงเปลี่ยนนาท่าทำจานามงากระทอกมงารจันงาไอคนมิงกังท่าตับนี้ท่าตนไอจะพันก้นน่ะเจรูไอมีอามงลอมงวันเลียงลำทั่วสามโมกโลครับหล่อไอพังแต่นิ่งน่าชะตามจันทร์คนมลียะว่าดูยังมรีบังไอนำสีกดต้นเสียงกรูดูนาโรงแรมมันหนูยังกตีละใจมังอาชีเลยใส่แต่จำร่างหนึ่งแล้วว่ายังติชิงมาตุ้มองตัวนี้ก็ตะกู้ส่วนปวดกระจาก็เจ้าหน้าพันฉลาดลำและดับผาเจลำสกุลครัดว่าแรงชั้นไปมู่จีกลัวปลุกมังการโมเพะง่าไอ้ก้นนางาว่ากระจาไอ้ก้นนากุ้งจักว่าลูชงุนนามีอามงดันชั้นไปมู่กลัวปลุกมังการโมกระชินไอ้วังชาไม่เตียนลักครัดว่างามาไอย่าอย่างถ้ามาตุ้มมองตัวดิ่งชั้นไปมู่แค่ไอ้ครั้งชาหมู่ชิงมีมารีใจสมชิมสมดูแค่มู่ถุงกูและข้องจ่าจันแค่แค่ลำถ้าขั้นล้มครัดว่าไอ้มาจวถึงกูสกูและนิ่งมีช่างกุมชัวเย่หมดมีก้นนาเย่หมดข้องต่างต่างตามจัดลาลุงมาไอ้ชะตามจันทร์เทคและข้องยาถ้ามีว่ามองดันจงมาคุ้มชมันวุ่นพร้อมจะพองคิงละข้องเอคุณกรุนิงมงดันติงนาและปรันจังจงจงมานีลาลาเช้าจิงเปียวใส่งัวไออุ่นกุนจวกกันซุบชิงจงมัวเจ้าทงมิวถาพบพังใส่เปิดจิมิว上海มิวกวางตงมงตัวเรียมงตัวมาตุมงตัวกบะมงดันเตียงตอกอุบข้างไอมิวคันนาชิงจงพงคุ้นสนิทคุมชมันมะชาผาจีจวกสระมังอาจาจันชิงจงมัวอันเดทหาซาลอมมาไอถ้าตนไอจะพันนันก้นนาเจลูไอย่าอย่างถ้าอันเทียมงดันยีนำตาลุช่างในมามชู้มรีไอเปลี่ยนฤดูเดียอันว่าเซเทียมเรนมงดันติงนาลุช่างในมามพกาตามอามิวมิวลุคามรีตนไอเข้าลังก์ตุนรีจะคู่ดูตึงตามกาจอมินไอมามนิมงแต่เสียงกันราเดียตัวช่างครัดว่าเซชาสกูนีลุคามรีไอโมบงลีบเฮอสันอสังงาไอคู่กลัวครัดว่าลู่ไอมาจัวลุคามรีโมก็ดุนตั้งแรกโลครัดวาลูไอคูรังงาไอมีอามงอินเดียมงมงเจนมังคังลักษังกษานำปัดคุมงาหลังครึมชกาขั้นไอจะพองอินเธอคุมงายาทาเปิดจิงโกพบพงเซมีอามงดันลักษังกษามีอามงดันสุพรมปาตีกันจบมงมาสาดับสลังกันจบไม่กันโมบันดับมากามาดูวังยีอินเดียมากาลักษังกษามงดันสิริวันดีโมผาจีโจสระตัววันอาทิตย์มีอามงอินเดียมงมงจิตมังคังลูกข้องมกะมาจิ้มแค่ลำเรียมังคังนี้เทียเซียงนาคุมจบสงจงขู่เข้าดันสันไอขู่ทั้งลุทั้งไล่ขับมาใส่ลูกข้องมกะก็มงจิตมยานมาใส่สกรินตัวปองลำเพะทุชมอนมงจิตเตียกวนลำกโลกจ่าจะพอทงกลมาเดียนลำเชื่อจิตทุกลามงจิตต้นไอขู่ป้องพอมนาลำเพะทุชมอนเรียลำนี้ถ้าทรงจงทั้งลุทั้งไล่คันทิ้งละข้องเอ๋มงานหนึ่งถ้ามีครึ่มต้นไอ้มองมาสาเรื่องคังขันสาลำก็ขันนาคูไปกระทับจนแดนลักษณะสาครึ่มสกาขันไอ้ทงตระอาอาทรงสโปรครัดว่ารับราทับทงลูกข้องมกามีควันลู่ไอ้คูมองจิตมังคังเปียกพรดแรงยันละจังล้านนาละแต่ตำศกครัดว่างไอ้ไทยมงดันสกาโมดับนี้สบายสกาก้นนาเจลู่ไอ้มีอามงดันนำลังให้มีเดลปรันทาแทมงดันก็เริ่มเตียกครึ่มไอทางกาแทมงดันเทียมีอามงมงจิตมียันเดียปีโนเริ่มสาวะเกาครึ่มช้ำไอไรยังแต่พังหลูพรองละลูงาไอแทมงดันปลิกนี้ก็เดลลำทาจับละจังครัดว่าไอทางกามราชุนเทียมฉาบเรมลีแพ่มงโนเริ่มเกาแสงงามไอเธอคุ้มงายาทามีอามงดันแทมงก็ซาจุงงาไอแต่ก็ซาตับนี้จนยังเริ่มเตียกครึ่มไอ้นมกมีอามงแต่มาชานันเรียย่าอย่างท่าจอมแพร่พรันต้นแสงงามไอ้ยีลังมงแต่มากานี้ก็ได้ชาหน้าเดียนเธอคุ้มงายาท่าสกุลไล่ชื่อกาก้นนาเจลู่ไอ้
伊朗蒙丹都帮彭尼铁你看哎是这是朗朗艾米作家

0: 伊朗尼国巴基斯坦蒙丹昆那阿美日干蒙丹尼旁的霍尔姆兹邦莱勒甘那扎根拉铁都邦勒贡了吗阿三沙尊丹那库密密达埃阿玛埃如沙蒙丹共萨姆甘是嘎什布拉之日佩斯科夫在沙那点推库蒙阿亚塔尊埃如沙蒙丹国罗罗朗尊尤塞东东片摩彭摩尊蒙丹尼乌克兰蒙丹勒莫嘎国偏碰拍顿的蓝国如沙蒙丹尼阿姆杜阿样没看不来蓝南日阿哎是嘎姆丹阿哎靠不上沙尼你的浪那是嘎国斯万提什纳丹奈日姆顿那习近平阿嘎多米白卓姆丹嘎你只三南神啦太之啦阿米乌沙尼滚动哭了爱转米冲滚暖么准蓝罗莫南塔绕中是滚你你习近平那嘎多米神啦东空母母度习近平清了空也可能爱您是他们在你推空子里亚铁空母在亚塔跟着阿米欧母蹦里子碰他嘎是嘎也是来么顿是不让爱布拉勒多南阿米欧沙母蹦里格罗是扎扎那人样中华阿米欧沙抗破了爱沙日米之萨是刚是刚拉爱浪配巴迪阿阿米乌沙摩蹦里拉么东是带端然哎中华阿米乌沙尼抗破了爱沙日外米之三刚刚说看完那人样阿米乌沙是过蒙正沙尼米路拉么认沙阿荣路苏马扬么认沙西空么认沙嘎么嘎么认沙日抗破米之三刚刚说那苦人康看完中华阿米乌沙抗破了爱沙日米之三是刚是刚来拉么过阿米乌沙是古尼阿姆本阿久阿拉兰生国埃南南拉昂埃皮顺兰日中华阿米乌沙尼抗破了爱沙日米之三昂昂说看完那蒙丹是本坦兰铁阿米乌沙米克姆兰佩是昂是刚路埃米之三蹦哭个路日阿米乌沙是古绕蒙丹斯里文尼兰铁碰生让金根兰佩生国个家长是阿米乌米乌日克姆格姆萨曾经米之三十年上瓦爱浪费阿久母爱哭能卡不高路呢阿米乌沙是古蒙正沙尼阿阿维阿表爱米不萨拉等样是对路阿米乌沙是古尼阿不本阿久阿拉浪费格罗是平达路生国不看瓦路增卡说拉路爱中华阿米乌沙抗破了爱沙日米之三过中华阿米乌沙可看浪是白拉样南南拉昂爱披霜浪日中华阿米乌沙抗破了爱沙日米之三是昂是刚路样式中华阿米乌沙可看拉姆是白蒙格罗爱拉姆塔阿米乌沙生网看并接爱克里姆格兰拉姆多看拉姆尼佩阿久姆爱哭演了张拉路巴迪铁蒙丹我们扎增卡战阿典娜娜吉姆拉西姆萨路纳拉姆塔阿强爱米之三哭阿妈看不到路爱中华阿米乌沙抗破了爱沙日米之三过รับรามิครมชะตาตอกรุมคันเขาราไอพองชังรามสาอมิวชามจิมไข่ลำทนานานันราอังไอพิชวนลำเรียจงขวาอมิวชาครังพลงไอชาเรียมีจะสัชงังสกังครัตวาจังเชอมิวชาสกูจงขวาอมิวชาเรียงวยมิเจลำเรียนคำลำชวดครัตวาลู่ไอมาจวอันเทียมงดันอมิวชามจิมไข่ลำจึงคาจัดมัวอะมีจะสัตมปวดชงังสกังลุ่นนา中华阿米乌沙尼人看不看爱米高做嗯滚高个亲路那干嘛干没人啥日抗碰拍图什么看那路爱中华阿米乌沙抗碰能爱啥日米这才是硬是刚说看那爱那么过巴蒂阿阿米乌沙摸碰里盘是来抗慢难过那难难让昂爱批选那日然后到落来那么过看碰爱用那么是这样那苦阿米乌沙摩蹦里谁烂呢蹦爱蓝铁谁看爱蓝铁不敢是点蓝啊是本坦蓝啊阿米乌沙摩嘎铁是阿米亚摩嘎啊爱哭格罗克瓦张是布拉多南巴蒂阿阿米乌沙摩蹦里铁格罗格扎格罗西门尼爱哭爱格格格罗克瓦路爱啊爱
1: 不看不会铁你不米亚蓝是蓝是不然亚拉你蒙表乌嘎
0: 是嘎么的啊？哎，可不是么啥呢？

0: 초패 보 아소아지 소나 나와마냐 아시체 마미 아니 에네 고하키하 지하미할로 모고 아니 지부 마뉴세망고 셀로즈레
1: 봉개야신 파사인난 브레 비야모 간다이 피신 방 카오간롬 네이 노파딧 위라 카오산마이
2: 봉하야신 파사인난 브레 비야모 간다이 피신 방 카오간롬 네이 노파딧
3: ผู้ฟังต่างหลายเขาเนี่ยเขาสร้างใหม่ปองนี้ที่เพลอกนี่มีเส้นเท้าเทียมไฟจุเพียนเมนดีผัดดีดการต่อรากโจประเดี๋ยวนับเสียงการต่อรากไปอากาศเมื่อยำฮอนตั้งเส้นได้หมั่นเว้นเทียมไหนมาตั้งหลักท่าพระเดชจงโกปองถึงเท้าสมาร์ทสมลูกว้านเขามาลง60หมื่นตนจู่จิงสือตรงอยู่การเหตุสังเตียนซื้อสิงเขาได้ปุ่งเนื่องไปตามนำดีสูงจีฉิงเจ้าออกแห้งหยางสั่งตีการเหตุสังช้อมไปมู่พระเดชจงโกดูซุยเสือโยเหตุการณ์ครับกำครับบันเมืองยิงนานเองกันปังโฮทีการเสาเสือมาขอเมตนามยำฮวนพระเกียรติเฮาขอวัดเวลายามดีการเสาเสือขอมือน้อยลงเก่าปั้นเหมือนตนหมูตั้งหน้าตั้งตาต่างที่ขอการไปขอบแดนพระเดชจงโกและหญิงตู่ต่อจับกันนั้นอยู่แห่งเปิดจินยกผ่ำโซบ่ได้ควายฟังคณะข่าวสารใหม่แคมทีเวลาเมื่อเกรดตามกะหน้าตีหาปีปอกที่สิผาห้องการกะขายห้องการปุ่งนั่งเปลี่ยนไกลห้องการเวกซักสิงขาวห้องการตั้งละไว้ไปมาห้องการไหหน้าห้องการตั้งละท่าห้องการตั้งอากาศห้องการสูงเรียกลายหนังสือฟงปิ้นห้องการซักพร้อมกันออกแห้งแถมไว้เจ้าเผินเมียนดีผัดติดการต่อราของโคโจประเดี๋ยวนับเสียงปองถึงตั้งผัดเกตปองถึงผัดเกตหน้าหยาตรงหน้าหยานั้นสันเฮาจักซาสุ่มสั่งเตียงจองการซบตั้งกัดดีไปขอบเตียน42ป้องหือหน้าจังกับนั่งซบตั้งกัดดีไปขอบเตียนตั้งเส้นตอลาของโคพกดถึงโกด6บ้านเหมือนตนเอเขาการตอลากยำฮอนในปีนี้มาห่งการอากาศตั้งเส้นการตอลากได้มันเว้นแถมไรมาเดินเจ็ดดอกคำหนึ่งถึงเดินเปียดรอ18คำคงจนบินตั้งเส้นบินมอบการตอลากยนบินบินขึ้นและหย่อนลง58ปั้นกันปอกทำไมเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสีปุ่นปลายเจ็ดตอลาแขกแก้วลงปั้นสองหอย35หมื่นกุ้นปอกทำไมเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดหาปุ่นปลายหานับตามคนมึงไข่กวนหอมสอนเตตั้งลาท่าพระเดชทรงโกปองถึงเหล่าคนไม่เถินลาท่าได้ไต่เตี้ยวมาฮอดถึงปีนี้เดินแปดดอกเศร้าสีคำเสือมาสุ่มลูกว้านขอบมาลง60หมื่นตุนสีกลางเงินลงหอย50กดเย็นเข้าทรงสามปีมาชิวจินสือซาซุ่มการเวกจักยังหมายเสียงเหตุการเตียนซื้อสิงขาวโยโย่หือวัตถุการเวกจักได้ปิดดีปุ่งนั่งไปเข้าทรงสามปีมาจีสิงเจ้าปึงกับดีดีสมภาพคัดเคียงยานออกการเหตุสั่งไหนปึงกับโคโซนาจังโยโย่หือการเหตุสั่งช้อนไปมู่พกดถึงต่างบ่มีถึงมีต่างเหตุใดดีถึงกาแข็งแข็งแห้งปุ่งนั่งไปออกแห้งสั่งแข็งตีซาซุ่มเหตุสั่งช้อนไปมู่พระเดชจงโกนั้นเมื่อโดนตั้งเจ้าหน้าเติกปลูกช้อนไปมู่ฮอดถึงปั้นสีหอย33หมู่มีปอไฮเมตา2หอยเฮิร์นไปเข้าพร้อมการปลูกแป้งเยี่ยเฮิร์นใดปีไหนตาเสาได้ฮอดถึง10,000เยนถึง20,000เยนเดินแปดดอก22คำพร้อมฮัตแลนเดอร์โตเองกันลูกเฮนสูงโซเซนตั้งพัดเกตปี2ปั้นไป26โตอยู่ดีเจ้าทงสันตั้งเขาเฮ็ดผู้ฮัตแลนเดอร์โตอันมาเตเวียงเปิดจินเวียงสั่งไห้ก้อนตรงเส้นฟงปินเส้นชีสือเศร้าเจ็ดหมูป้องฮาวายกุ่นไปเข้าพร้อมการทัดเหรียญเนอร์โตเองกันเมื่อโดนลู่ซุยสือตีหนูจางเจ้าโยเหตุการณ์ครับกำครับยินนานเองกันปังโฮทีป้องนำหือหมูกำครับเองกันหอยเศร้าสามหมูหอย52กุ่นอันมาเตนายน็อกเส้นเข้าพร้อมนับตามการก้อหมายว่าเจียงเมื่อโดนการเซาสือมาคอมเมนต์นำยำฮอนพัดเกตเฮาฮอดเวลายำดีตั้งพัดเกตป้องเซาสือไดขมือน้อยลงเก่าบ้านเหมือนตนปีนี้ครึ่งปีไปอ่อนบาดนั่งจุดดีตั้งพัดเกตยกสูงงามสร้างการถามโซนอุญญาณนายกาได้เพียงปลูกต้นไม้ก็ตอกไปเบาขาดเปียงโซนอุญญาณใหม่2,800ตีไปปลูกต้นไม้ก็ตอกใส่นายกาได้เพียง2,450กงตีปีดีโซนอุญญาณนายกาได้เพียงปลูกต้นไม้ก็ตอก7,500กงชิ้นดอกนี้หมูตั้งหน้าตั้งตาต่างที่ขอการไปขอบแดนพระเดชทรงโกและหยินตู่ต่อซับกันยกความโซปอกที่เศร้าหาว่านเศร้าหาคำอยู่ดีเวียงเปิดจินหันยกเฮ็ดว่างหยีผู้เป็นทรงกงทรงยางเสินสิจิวไว้เย็นขึ้นเป็นทรงยางหวายปานซื่อหลันความกับตัวผู้เป็นโกจาอันเชียงกวนพระเดชหยินตู่ติดต่อขอการไปขอบแดนพระเดชทรงโกและหยินตู่ต่อซับกันนั้นเหตุการณ์อุบโซและข่อยไล่ต่อกัน นับตามโครงการเผยข่าวสารใหม่ประเทศไทยเผยออกผู้ยิ่งจงโกผู้หนึ่งเมื่อโดนอยู่ในประเทศไทยหันเสียทรัพย์ยับจื้อรอเอาอย่าไปถึงบ้านเมืองไปขอบเลี้ยนประเทศไทยและประเทศมารโต้ทรัพย์กันนั้นรุ่นมาได้ลักเลียนออกมาจินชาประเทศไทยประดาข่าวเหตุการณ์และทรัพย์ยับผู้สังกาผิดตัวสี่คนว่านซ้อคำนาสาตูตาลงพระเดชจงโกตั้งอยู่พระเดชไทยเสียขาดผู้ยิ่งตัวเสียสับหยับนี่ปิ้นพยาสดอนพระเดชจงโกเมื่อโดนประได้จิงโผไดและสวัสดีอันสกามเพียกนี่ปิ้นข่าวสารใหม่ปิ้นลงคำเผยเสียงปองนี่เผยข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี้ลูกหลานข้ารุ่นหมูตายเปี้ยวจ้าเลิกกำปฏิญาณภาษาปันถนังกันตีผู้สุดเสาดีไล่ฮับไดเหินปีปั่นเก่าหอยหาสเวตโตป้องตั้งโจปูหมอนสุดเสาหมูไตเปี้ยวจูผาซาก่อเปียงซาเลิกกำปฏิญาณหญิงขามเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันโดยจอมตั้งเจ็ดสิบปีไปมาจุ่มร้ายจูผาซาเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันต่อตั้งปั่นทนังกันขึบบันจนอยู่เหือวาทุกะลาบัดเมืองไปขอบต่างเตะคำปลุกเนิ่งเฮ็ดทันใดตกตีปินดีไปอ้อนประหอนมีนันก็เตรียมข่าวการดีภาษาปันธนังกันจำเลินภาษาสงควาปิ้นเหย่าเฮิรนใหญ่ลงหนึ่งหาชกภาษาหักเปียงเหมือนปิ้นกุนหันเดียวกันวังหือสู้เสาเพนั่งก้านลึบสือเพอเฮิงโจปูหมอนก็เตรียมข่าวนี้ยายจ้าเลิกกำปฏิญาณเขื่อนดีหือข่าวการดีภาษาปันธนังกันโจโตโจปานตกปานสอนสืบไปภายเมืองสุภาษาที่ได้เอาความกึดภาษาจงควาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันจื้อหมันเข่าอกเข่าใจเข่าเลิกย้างกับโตพร้อมกันเฝ้าเห็นนำดินบ้านเกิดเมืองปิ้นพร้อมกันสั่งเตียงบ้านของน้ำงามสุขพ่อหยอดท่อใจหือการภาษาปันถนังการจำเนินเยียงเฮ็ดเยียงดีสี่จิมพินปีสองปันปลายเศร้าสีโตเดินเก่าโลออกเศร้าสีคำ
4: ตีกวางโถไหกูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮาคินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
2: ตีกวางโถไหกูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮาคินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพออกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังในกำคับครับว่าเบามีไพ่ก็เกยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพ่ก็เกยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจหือปั้นแหงใจตัวเก่าหือได้เตียวไปเตียวไปมือวันต่างหนาหือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปมือต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็กึ๋งจังมีกังปั่นเมื่อมีติมืดมันก็หักจังมีติเจียงมีวันตกใจมันก็หักจังมีวันซุ้มใจเดี๋ยวก้อยฟังกำครับอย่าถ่าเสียใจ

ตุนหมากล้วยฟังกำครับดอกใหม่ปิ้นอีซ้อมครับในกำครับครับว่าน้องนางเมินดอกใหม่อันกี่ไว้เดียงของไส้งามมีเมียงผึ่งมาต้อมเอาไอ้หอมแล้วก็บินไปอย่าหือน้องมองใจอยู่กุนเดียวเบาจังเยิ่มใดโซฮากุนฮักเตฮักนางเตมาเขาใจนางโซมาก็บ่หึงเบามีไพ่ฮักหมันสักกุนอย่าหือนางเสียใจอยู่กุนเดียวเฮ็ดซื่ออยู่ใดก้อยฟังกำครับ

恨你在能有心能能破动刀谁和有梦法多在比在地能相拉大家光塔能有心能滚丢后给能有心能了万你少生来保很马多在比能心能为塔大家光塔น้องเสียงหล่าก็เบามากไว้ฟังกรรมครับความฮักหิมน้อง

0: ในมาปมน้องก็เป็นเดนาบุญปีจักในแอปหักน้องก็เป็นเดนาบุญปีมีปีจักเอาความหักของเราฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีที่เจอนี้ได้มาพบหันกันห่างเฮามีน้ำคล้องเป็นสักขีหูหันไหวชิบเหมือนปันปีหักเฮาบ่จางหายแหละ

เมทักผู้ฟังต่างไลปอกนี้เผียวกำคับกำสอก็ทึ่งตินหนียินดีกับตั้งและหับฝั่งปอกหนาก้อยหัน

0: ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานดำให้ปีนอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงจินนานดำให้ปีนอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงมิว
1: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงมิว
2: ปีล้อเขาตั้งไหนยูริโอซาอยู่ล่าขิงต้านใครเขาบอกพอกไรเขาตีต้านใครตั้งไหนนั้นที่ดักปีเนื้อเซินเขาขันภายสร้างพร้อมเถาจวงฝ่ายการโต้ต่างขึ้นของกลุ่นโขกับน้ำในฝ่ายการโต้ต่างเลี้ยงเบนเบอร์เขาปล่อยเจียเมื่อขิงไม่ตั้งเซนในดิมเว้นนำเติมมาคนตั้งลัทธาไฟลูกเต๋อส่งโกกระถึงเบิ้งเล้าไรตั้งหลงต่างหมักไม่หมักตอกเข้าถึงมาปนเต๋อหกสิบบนตนที่ฉินเจ้าโจจ้าปองการตีสร้างองจูหลมฝ่ายการผ่านสร้างชวนไปหมูตั้งสงโก้ไหลวิ่งดูสวยยกเหตุปางห้องคำพิกกันอันห้องว่าดูเสียวคาไปเตียนเกือตาใส่ผ้าโหตีไหลฝ่ายการโซซื้อเข้าลำเบอร์ขิงไม่เลือดเติ้งเขาเติ้งเป็นขิงดามโซซื้อลันโป้โซซื้อไล่เข้าเมียเชียวใหม่ปนเตอร์เก้าหญิงหมุนตนผู้ตั้งโตตั้งสงโก้ตั้งตั้งหินตู่กงบองรองโบเปลี่ยนไก่คัดคอยกันไหลอยู่เปิดจินยกเหตุคุยกุมบองกันย้ำได้จับถอมเข่าชนะบอกเจออะไรอยู่เลยเขาตั้งการ5ปี35หลังในว่องการสร้างหูฝ้าไก่กงสินเจ้าทงลงเย่ที่ดูมิ่นข้างยิ่วเจินเจออะไรแล้วเสนาอะไรห่มกันออกบ่าออกแข็งขันภายสร้างความชินต่างตั้งเติงโตล่าป้าจันป้าวันออกไปจันคุณหยาเจ้าว่องการโตต่างคนของโคเลงกับดำในเหนือเสินเถาตีจูล้มตีสร้างฝ่ายกันหนักตาว่องเข้าถึงออกถึง40หลังโจซาเฮอฝ่ายการโต้ต่างเครื่องของกุ่นโหเข้าถึงออกถึงตั้งเสนในลำเตอมาป้นเคิงขึ้นถึงเดินกุ๊กตีหกให้หมุนตนตีอิงเปิงตั้งเสนมีอ่องโต้ต่างกุ่นโหคักถึงกะ7หลังตั้งอ่องโต้ต่างกุ่นโหคักเสิน9หลังในเนสโซฝ่ายการอกจ่าเช่นตั้งในเด็กไรเป็นอกจ่าว่องขึ้นควายกับมาในตีเต้าโถเถาจองก้าไข่เลิศเชียนตั้งเถาจองฝักปันเครื่องของข่อยตีกับน้ำในในโฮมกันคักตีตีสร้างฝ่ายการฝักปันเครื่องของข่อยตีกามาเลเซียนเนื้อเสียงตั้งเนื้อม่านสนสามคักใดลูกเจียมตีป้องกันโต้ต่างเมื่อเขาปล่อยเจียเมื่อขิงไม่ปีไรมาเลยฝ่ายการโต้ต่างแหลงเป็นตั้งเซนในดิมเว้นหนับเติมหาเบลินจิตได้วันเดิงตัวถึงเบลินเปียดได้ชิเปียดวันปางแหลงเป็นตั้งเซนทั้งหลงปล่อยโฮตั้งมาลู่แหลงเป็นเปียดบนให้น้ำน้ำสีปีกไก่โฮมย้ำเลือดปากในสีใบจิตตั้งหลงโต้ต่างกลปนเตอเหงสองปาก35หมื่นโกน้ำสีปีกไก่โฮมย้ำเลือดปากในห้าใบห้าจอมหลังล้มคนบินขายก่อนฮุบไปดุกเจมขนตั้งลาท้าไฟดุกดังส่งโกกระถึงเบิ้งเหนาที่ป้องกันโต้ต่างมาไหลตัวถึงปีไหลเดินเปียดได้24วันตั้งหลงต่างหมักไม่หมักตอกเข้าถึงหมาปนเตอ60หมื่นตนจี้โสปนเตอปาก50กุ๊กติเหียนเขาไหลผีม้าไหลตีจินเจ้าอิงเปิงเครื่องขวางน้ำหนักเถอะตอนจังคำตีผ่านร่องเบอร์มาอ่อนป้าเอาเปียงอยากโคจีมากำจ่อยเต้าโถฝ่ายกันผ่านสร้างชวนไปบูในลูกมีตัวถึงมีในลูกดีตอนถึงดีเข้มในได้ข้าปีม้าหลงหนังโจตาตีสร้างอ่องจูหลมฝ่ายกันผ่านสร้างชวนไปบูถึงสงโก้ในตัวถึงย้ำจังในตั้งโจปกซ่อมชวนไปบูตั้งข้างขึ้นถึงเหงสี่ปากสามสิบสามบูมีหัวเหินสองปากไปเหินมาปกซ่อมโปเป็นกันมาแล้วดีเหินดีปีเต๋อจำได้สองเหินหมุนเย็นถึงสองหมุนเย็นเมื่อเลินเปียดเต๋อเสาสองวันจงโก้โซ่เซินที่อยู่เลี้ยงคือคุยเมื่อสอยไปเสาหกปีเช่นโก้จงโซ่เซินลาลาชาวจินเปียวใส่อยู่วิ่งเจ้าทงตีคิดกันมีผู้คิดกันเด่นโตเด่นหิงตั้งเจียวเด่นเยี่ยนเจอไรอันมาตีวิ่งเปิดจินวิ่งสั่งไขกวางตรงเซินเนื้อเส้นเนื้อฉีเนื้อวิ่งเสาจิตหลังโกนห้าปากไปโกมาถึงตีไทยอยู่แล้วอึ่งตีฟูม่งในมาคิดกันเขาสามันปนในตองห้องคำคิดกันอันห้องว่าดูเช้าคาไปเตียนโกตาใส่อันเป็นเนื้อวิ่งดูสวยตีเนื้อหลู่จางเจ้าป้าโถเต๋อสิบันในอยู่แล้วหางห้อยดูจางตาเชี่ยกูเลยปนโมยุกเหตุลองคิดกันบอกเลยบีผัวคำเนื้อเส้นลอกเส้นปากเสาสามผงโกนปาก52โกมาคิดกันโกนมาคิ

ရှာမတန်လခရတ်ဝါအေရှေကအန်တီမုံတန်ယီနမ်တာလူရှာနေမမ်ရှူလာအန်အေတန်လတိုတေရှန်ဝါဆေတီမရန်ခေါလန်တွန်ရီဂျခုလိုက်ခရလခမရီတွန်ဆေငွေရှေကမြော်မုံအိန္ဒိယမုံမုံဂျန်မန်ခန်းလခဆန်ကဆာနီပေကျင်းကိုခရမ်ရှကခန်အေရှေကရှေကတီတန်ကွန်အေဖန်းစီဂျင်းပင်အကာတိုမီဖေမခမငွေနီပေပန်းတန်နာယာလူတေရှေကဂျောမတဖန်းဝါကนำไปชิมงานหลังนามงานนิยศตาลามกลัวไอเตียนละมันทะอันเทมงตัวกูพกายุ่มกาโมจึงคาจัดโมกุมไลโมจังโมสื่อสัตโมครึ่งถึงเด็ดทั่วสามโมแคโมวันเลี้ยงโมอุปงดีโมจ่าเดียงโมเรรุงดับเนี่ยจอมสกุลนามงตันติ่งตุนตั้งไรครั้งดูตึงตาอาเซียดันสิมโปรตึงตาอาเซียดันมันยองไอไล่ลำชามตุงอันนู้สงกรานชาณีปองดันงูไอประเดียบรุงแรงชลัยกันรูกันซามาเดียนลักขัดว่าเข้มง่ายอันเทียมงตัวกัวอุคันมาลีชื่อกัวมาเดียนไออาช่างมวยงามกระชิงกลอขัดวันนามงตัวเดียงหน้าอุคันรุงแรงชลัยจำองกุนทำคู่ระจัดวันนาต้นกระดีมีหรือกรุตุลูคราชกุนมงตัวเดียงนามงตันอาจารย์รุงแรงชลัยชามาตุงสนิทเทียมงตัวอาจารย์รุงแรงชลัยชามาตุงจะคู่ก็กำนาลายลำสุดการกวนนาชามาตรงสุดการครั้งเดียกินวานาคูทุชหมดครั้นว่ากันวางชามยานพกามูกันรูกันสาเทียประเดียบรงแรงชกุลสาชลายไอกันรูกันสาทับทุ่งไอคูจังคารจัดวานาลำแพทุชหมดครั้นว่านาเลี้ยวกระทองท่อนจิตทุ่มชาครั้งคันลวนมนุไอกันวางตัวกระทองอาจารย์มสมรงแรงชลายทำจังลำมาเดียนล้างครั้นว่าเข้มง่ายแต่นิ่งยืนนำตาจงตาเตียงก้นนาระวายังมองตัวดิ่งนามองมะฉามปุงดีทั่วสามโมกตึงยางกรินไอขู่ระจัดว่างไอชะตาสนิทปลงไอยากนนาชะตามจันทร์ไทยชิมจัดยาท่ามองตัวดิ่งนามปุงดีตะบังนี่มปุงดีเปลี่ยนรถเปลี่ยนยุไอจะพันชะตังหมดมจัดขึ้นมงาดูนามันิ่งปงไอเตียนนาท่าทำจันทร์น้ำมะลีก็ทอกสนิทระจันผู้คำนำหรือมีวันละของคิ้งมสมงาจาโทชลายตันนามันิงปงไอเตียนนาทะธรรมจานามงากระทงมงาระจังาไอคนมิ่งกังทาตับนี้ทาตนไอจะพันก้นนาเจลูไอมีอามงลอมงวันเลียงลำทั่วสามโมกโลครับว่าไอพังแต่นิงนาชะตามจันทายคนมลียะว่าดูยังมรีบังไอนำสีกวดต้นเสียงกรูดูนารุงแรมันหนูยังกตีละใจมงาชีไรใสแต่จำราหนิงระว่าอย่างที่ชิงมาตุมองตัวนี้ก็ตะกูส่วนปวดกระจาก็เจ้าหน้าพันชลัดลำระดับผ่าเจลำสกุลครัดว่าแรชั้นไปมู่จีกลอปรมกามโมเพง่าไอ้ก้นหน้าง่าว่ากระจาไอ้ก้นหน้ากงจะว่าลูชงุนหน้ามีว่ามองดันชั้นไปมู่กลอปรมกามโมกระชินไอ้วังชามาเตียนลักครัดว่างามาไอ้ย่าอย่างถ้ามาตุมองตัวดิ่งชั้นไปมู่แค่ไอ้ครั้งชาโมชิงมีมลีใจสมชิมสมดูแค่โมถุงกอละข้องตาจันแค่แค่ลำทะขั้นล้อมครัดว่าเอ็มจวถึงกอชกูละนิงมีช่างกุมชัวเย่หมดมีก้อนนาเย่หมดข้องต่างต่างตามจัดลาลุงามาไอสุดตามจันทายคุละข้องยาทะมีว่ามงดันจงมาคุมชมันวุ่นพร้อมจะพองขึ้นละข้องเอคุณกรุนิงมงดันติงนาละปรันจังจงมานีลาลาเช้าจิงเปียวใสงูไอ้งูกุนจวกันซุบชิงจองโมเจ้าทงมิวทะพบพังใสเปิดจีมิวชังไฮมิวกวางตงมงตัวเรียมงตัวมาตบมงตัวกบะมงดันเตียงตอกอุบข้างไอมิวคันนาชิงจองพงคุ้นสนิทคุมชมันมชาผาจีจวสรามังอาจาจันชิงจองโมอันใดทะซาล้อมมาไอทะตนไอจะพันนันก้นนาเจลูไอย่าอย่างถ้าอันเทียมงดันยีนำตาลุช่างในมามชูมรือไอเตียนลือโตเดียอันว่าเซเทียมเรียนมงดันติ่งนาลุช่างในมามพกาตามอามิวมิวลุคามรือตอนไอเข้าลังกัวต้วนรีจะคู่ดูตึงตามกาจอมินไอมามนิมงแต่เสียงกันราเดียตัวช่างครัดว่าเซชาชกูนีลุคามรือไอโมบงดีบแฮอสันอสางงาไอคู่กลัวครัดว่าลู่ไอมาจัวลุคามรือโมกัวดุนตั้งไรกลัวครัดว่าลู่ไอคู่ระงาไอมีว่ามงอินเดียมงมงเจนมังคังลักษณ์กษานำปัดคุ้มงาหลังครึ่งชะกาขั้นไอจะพองอินเทอร์คุ้มงายาธาเปิดจิงโกพบพงเซมีว่ามงดัน

0: Laksan gasa, mia mongtan se pampa di genjo momasa dapsalang, genjo mega moban da magamadu wang yi, India maga laksan gasa, mongtan slewan limo pajijo sara, do wang arte, mia mong India mong mongjit mankang, lukong maga majimakai lam, re mankang ni tia siang na, kum zup sung jung, ku kao dan san e ku tung lu tung lai kamusai. Lukamagago, Mongjit Mayan, Massachusetts to Bong Lump Head, Tushmon, Mongjit Diakon Lam Glogaja, the Potong Gomadian Lam Shedge Tukla, Mongjit Don Eku, Bong Pomna Lump Head, Tushmon, Rielamni Ta, Sungjung Tunglu Tunglai Kan, Chilkong E Manganing Ta, Mikrum Don Ei, Mongsa Rangkang Kansa Lam Go Kanaku, Beg Tapzun Dan, Loksangasa Krumshaga Kan E Tungdara Asong Shbro Kranwa, Rabra Taptung, Lukomaga, Mikwanlu Aiku, Mongjit Mankang, Biakprotre, Yalajang Lana Ladat, Damsok Tratwanga Ai. Tai Mongdan, Shiga Modabni, Shibrai, Shiga Gwan Na Jilu Ai. Nia Mongdan, Nomlangami, Ndelabranta, Tai Mongdan got Rim Diak Krume Tanga, Tai Mongdan Tiet, Mia Mong, Mongjit Mian De Bino, Rim Sawa Gao Krum Chamai Re Yang, Tai Panglu Pronglet Lunga Ai. Tai Mongdan, Belingni go nde lam ta, Jablajang kratwa e ta nga, Mra shun tiemsha mre mli pe mong no, Rim gao sae ngama e. Ntai kumunga ya ta, Mia Mongdan, Tai Mong go sa jung nga e da gsa dap ni zun yang, Rim diak krumai num go, Mia Mongdan msha nan ri, Ya yang ta zom pre prandon sae ngama e. Yilang Mongdan mga ni go daisha na dien ntoy kumunga ya ta skon lai shi ga gwen na jilu ai. Yilang Mongdan dupong pung ni tie ni kan ai shi jes lang lengai mi zun yang. Yilang ni go ba jisita Mongdan kun na Amerika Mongdan ni pang de hora mo zi bang lai lukam na zap gen ra tie dupong lukung lama asan sha zun dan na ku mit mta ai ngama ai. Rusha Mongdan gom samagam shigash brajire pesu kufu, desha naadien ntoy kumunga ya ta zun ai. Rusha Mongdan go lolo lang zun yu say. Dungdung piemo pungmazo Mongdan ni, ukala Mongdan lumu ga go, piempung predon e lam go, Rusha Mongdan ni a madu nga yang, me kamla e lam nan rie nga ai. Shiga madak nga ai kopsham shani, ndelang na shiga go sawan tishna dan e rie. Madun na Xi Jinping aga do mi bai zhong ma da ga. Ni zhi san nan shin la tai zhi la. A miu shang ni gun dung ku leng ai zuan mi krum gun nuan ma zum. Lam lu mo nan ta rao zhong shi gun.
1: De ni ni Xi Jinping aga do mi shin la.
0: Dung kung mu ma du Xi Jinping qing lu kong e ku leng ai ning shi da ma zan ntai kun si ni ya tie ku ma zan ya ta. Gendro amyo mobong li zpong ta gash ga e shiloy madun shbro ay. Relado nan amyo sha mobong li galo shijak jat na re yang. Zhonghua amyo sha krang pun lengay sha re mi jisat shengang shigang la e lampe. Ba di a amyo sha mobong li lamadong shiday dun ra ay. Zhonghua amyo sha ni krang pun lengay sha re ngwai mi jisat ngang ngang shu kratwa na re yang. Amyo sha shigo mong jeng sha ni mit lu lam ren sha. Arong lu sumat yang mren sha, si krong mren sha, gamaga mren sha rie krang pon mi jisat ngang ngang shun na ku rang kang kratwa. Zhonghua amyo sha krang pon ngay sha rie mi jisat shengang shikang lae lam go. Amyo sha shiku ni a mpot ajo ara lam, shengkob ay nan nan ra ang ay pishon lam rie. Zhonghua amyo sha ni krang pon ngay sha rie mi jisat ngang ngang shun kratwa na, mongdan shpon ntan lam tie. Amyo sha mi krum lam phe shengang shikang lu ay, mi jisat bong ku gulu rie. Amyo sha shiku rao mongdan siliwa ni lam tie, pong sheng ra jim grin lam phe shengkob ka jang she. Amyo miu rie krim gran masa, teng jiang mi jisat shinyan shangwa ay lam phe, adyo mu ay ku nang kap gao lu na. Amyo sha shiku mongjeng sha ni a ngangwi ngabyo ay mi basa lam, teng yang shi tup lu. Amyo sha shiku ni a mpot ajo ara lam phe glosh bin dat lu, shengkob kratwa lu, zeng ka shuot la lu ai. Zhonghua amyo sha krang pon lenge sha rie mi jisat go, Zhonghua amyo sha kakam lam shpay la yang, nan nan ra ang ay pishon lam rie. 中华阿米沙康普能爱沙日米之赛生昂是刚路样式中华阿米沙克康拉姆是白蒙格罗爱拉姆塔阿米沙生网看并之爱克姆格兰拉姆多看拉姆尼佩阿久姆爱哭演了张拉路巴迪铁蒙丹我们扎增卡站阿典娜娜金拉辛萨路那拉姆塔阿强爱米之赛哭阿妈康顿路爱中华阿米沙康普能爱沙日米之赛过รับรามีครมชิดาตอกรุมคันเขาราไอพองชงรามสาอมิวชามจิมไข่ลำทานานานานราอังไอพิชวนลำเรียจงขวาอมิวชาครังพลงไอสาเรียมีจะสายชงังชกังครัดว่าจังเชอมิวชาสกุจงขวาอมิวชาเรียงวยมีเจลำเรียนคำลำชวดครัดว่าลู่ไอมาจวอันเทียมงดันอมิวชามจิมไข่ลำจึงคาจัดมัวอะมีจะสัตว์ปวดชงังชกังลุนนาจงขวามิวชาเนี่ยเรียนคำขั้นไอมีกราวจัวองค์กรกราวกิชินลูนากรรมการไม่เรียนสาเรียครั้งผ่อนแพ้ทุ่มหมดครั้งละลู่ไอจงขวามิวชาครั้งผ่อนเงี้ยสาเรียมีจะใส่ชงังชกังสวดครั้งละไอลำกัวปาดีอาอมิวชาโมบงเนี่ยพันสลัดครั้งมันนานกว่านานานนานร่างอังไอพิชวนลำเรียประลุดตัวหลักเลยลำกัวคันบงไอยองลำชิจัดจัดนาคูอามิวชาโมบงลีเชลันนาบงไอลำเทเชคันไอลำเพะพกะชิเตียงลำงาชบ่นทันลำงาอามิวชามกาเทชามยามกางาไอคูกโลครัตวาจังเชประลุดอนนันปาติอามิวชาโมบงลีเพะกรอกจาเราซิมนีไอคูไอกรังเรกโลครัตวาลู่ไองาไอ
1: มุขังบุ้งไอเทมีปุ้งมียักลำชลันชบรันยานามินมงเปียวกา
0: สิ่งการเมืองอ่ะไอ้ครอบชั่วมชานี่แต่หลังน้ำควันมุ้งอิสปวยอาเดียนท่าช่องเดียน้ำควันนี่บางด้านนากาไอ้จอมด้านลากา

0: 초패 보 아소아지 소나 나와마냐 아시체 마미 아니 에네 고하키하 지하미할로 모고 아니 지부 마뉴세망고 셀로즈레
1: 봉개야싱 파사인난 브레오 비야모 간다이 피싱 방 카오간돔 네이 노파켓 위라 카오산마이
2: 봉개야싱 파사인난 브레오 비야모 간다이 피싱 방 카오간돔 네이 노파켓
3: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่แผ่ออกนี่มีเส้นเท้าเทียมไฟจุเพียนเมนดีผัดดิดการต่อรากโจเปรียวนับเสียงการต่อรากไปอากาศเมื่อยำฮอนตั้งเส้นได้หมั่นเว้นเทียมไรมาตั้งหลักท่าพระเดชจงโกปองถึงเป่าสมาร์ทสมลูกว้านเขามาลง60หมื่นต้นจู่จิงสือตรงอยู่การเหตุสังเตียนซื้อสิงเขาและปุ่งเนื่องไปตามนำดีสูงที่สิงเจ้าออกแห้งอย่างสั่งตีการเหตุสังช้อมไปมู่พระเดชจงโกดูซุยเสือยกเหตุการณ์ครับกำครับบันเมืองยินนานเองกันปังโฮทีการเสาเสือมาคอมเมนต์นำยำฮอนพระเดชเฮาขอวัดเวลาย่ำดีการเสาเสือขอมือน้อยลงเก่าปั้นเหมือนตนหมูตั้งหน้าตั้งตาต่างที่ขอการไปขอบแดนพระเดชจงโกและหยินตู่ต่อจับกันนั้นอยู่แห่งเปิดจินยกพัมโซบัดเดียวกอยฟังคณะข่าวสารใหม่แคมทีเวลาเมื่อเกรดตามกันหน้าตีหาปีปอกที่สิบหาห้องการกาขายห้องการปุ่งนั่งเปลี่ยนไกลห้องการเวียกจักสิงขาวห้องการตั้งละไว้ไปมาห้องการไหหน้าห้องการตั้งละท่าห้องการตั้งอากาศห้องการสูงเรียกลายนังซื้อฟงปิ้นห้องการจักพร้อมกันออกแห้งแถมไว้จุดเผยเมียนดีผัดเด็ดการต่อราของโคโจประเดี๋ยวนับเสียงปองถึงตั้งผัดเด็ดปองถึงผัดเด็ดนายหยาตรงนายหยาอันเส้นเห่าจักซาสุ่มสั่งเตียงจองการซบตั้งกัดลี่ไปขอบเดียน42ป้องหือหน้าจังกับนั่งซบตั้งกัดลี่ไปขอบเดียนตั้งเส้นตอลาของโคพกดถึงโกด6บ้านเหมือนตนเกเขาการตอลากยำฮอนในปีนี้มาห่งการอากาศตั้งเส้นการตอลากได้มันเว้นเทียมไรมาเดินเจ็ดหลอกคำหนึ่งถึงเดินเปียดหลอก18คำคงจนบินตั้งเส้นมีมบการตอลากยนบินบินขึ้นและหย่อนลง58ปั้นกันปอกทำไมเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสีปุ่นปลายเจ็ดตอลักแขกแก้วลงปั้นสองหอย35หมื่นกุ้นปอกทำไมเราปีกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดหาปุ่นปลายหานับตามคนมีไข้กวนหอมสอนเตตั้งลาท่าพระเดชทรงโกปองถึงเหล่าคนไม่เถินลาท่าได้ไต่เดียวมาฮอดถึงปีนี้เดินแปดดอกเศร้าสีคำเสือมาสมลูกว้านขอมาลง60หมื่นต้นสีกลางเงินลงหอย50กดเยนเข้าทรง3ปีมาชิวจินสือซาซุ่มการเวียกจักยังหมายเสียงเหตุการณ์เตียนซื้อสิงขาวโจโยหือวัตถุการเวียกจักได้ปิดดีปุ่งนั่งไปเข้าทรง3ปีมาจีสิงเจ้าปึงกับดีดีสมภาพคัดเคียงยานออกการเหตุสั่งไหมปึงกับโคโซนาจางโจโยหือการเหตุสั่งช้อนไปมู่พกดถึงต่างบ่มีถึงมีต่างเหตุใดดีถึงกาแข็งแข็งแห้งปุ่งนั่งไปออกแห้งสั่งเสียงตีซาซุ่มเหตุสังช้อนไปมู่พระเดชจงโกนั้นเมื่อโดนตั้งเจ้าหน้าเติกปลูกช้อนไปมู่ฮอดถึงปั้นสีหอย33มู่มีปอหายเมตตา2หอยเฮินไปเข้าพร้อมการปลูกแป้งเยเฮินได้ปีไหนตาเซาได้ฮอดถึง10,000เยนถึง20,000เยนเดินแปดดอก22คำพร้อมฮัดแลนเดอร์โตเองกันลูกเฮนสูงโซสันตั้งพัดเกตปี2ปั้นปลาย26โตอยู่ที่เจ้าทงสันตั้งเขาเฮ็ดผู้ฮัดแลนเดอร์โตอันมาเตเวียงเปิดจินเวียงสั่งไห้ความตรงเส้นฟงปินเส้นชีสือเศร้าเจ็ดหมูป้องฮาวายกุนไปเข้าพร้อมการทัดเหรียญเนอร์โตเองกันเมื่อโดนลู่ซุยสือตีหนูจางเจ้าโยเหตุการณ์ครับกำครับยินนานเองกันปังโฮทีป้องนำเหือหมูกำครับเองกันหอยเศร้าสามหมูหอย52กุนอันมาเตนายนอกเส้นเข้าพร้อมนาตามกันก็หมายว่าเจียงเมื่อโดนการเซาสือมาคอมเมนต์นำยำฮอนพระเกศเฮาฮอดเวลายำดีตั้งพัดเกตป้องเซลสือไดขมือน้อยลงเก่าบ้านเหมือนตนปีเนครึ่งปีไปอ่อนบาดนั่งจุดดีตั้งพัดเกตยกสูงงามสร้างการถามสวนอุญญาณในการได้เปียงปลูกต้นไม้ก็ตอกไปเบาขาดเปียงสวนอุญญาณใหม่2,800ตีไปปลูกต้นไม้ก็ตอกใส่นักการได้เปียง2,450กงตีปีดีสวนอุญญาณในการได้เปียงปลูกต้นไม้ก็ตอก7,500กงชิ้นดอกนี้หมูตั้งหน้าตั้งตาต่างที่ขอการไปขอบเดียนพระเดชทรงโกและหยินตู่ต่อจับกันยกพัมโซปอกที่เศร้าหาว่านเศร้าหาคำอยู่ดีเวียงเปิดจินหันยกเทศว่างหยีผู้เป็นจงกงจงยางเสินสิจิวไว้เฮียนขึ้นเป็นจงยางหวายปานซื่อหลันความกับตัวผู้เป็นโกจาอันเชียงกูหวนพระเดชหยินตู่ติดต่อขอการไปขอบเดียนพระเดชทรงโกและหยินตู่ต่อจับกันนั้นเหตุการณ์อุบโซและข่อยไล่ต่อกัน นับตามโครงการเผาข่าวสารใหม่ประเทศไทยเผาออกผู้ยิ่งจงโกผู้หนึ่งเมื่อโดนอยู่ในประเทศไทยหันเสียทรัพย์ยับซื้อรอเอาอย่าไปถึงบ้านเมืองไปขอบเดียนประเทศไทยแอประเทศมารโตซับกันนั้นดุนมาได้ลักเลียนออกมาจินซาประเทศไทยประเดี๋ยวเขาเหตุการณ์และทรัพย์ยับผู้สังกาพิษตัวสี่คนว่านซ่าคำนาสาตูตาลงพระเดชจงโกตั้งอยู่พระเดชไทยเสียขาดผู้ยิ่งตัวเสียสับยัดนี่เป็นพยาสะดอนพระเดชจงโกเมื่อโดนบริจิงโผไดและสวัสดีอันสกามเผอกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลงคำเผยเสียงปองนี่เผยข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี้ลูกหลานข้ารุ่นหมูตายเปี้ยวซาเลิกกรรมปฏิญาณภาษาปันถนังกันตีผัวเออสุดเสาดีไล่ฮับไดเหินปีปั่นเก่าหอยหาสเปตโตป้องตั้งโจปูหมอนสุดเสาหมูตายเปี้ยวจูผ่าซาก่อเปียงซาเลิกกรรมปฏิญาณหญิงขามเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันโดยจอมตั้งเจ็ดสิบปีไปมาจุ่มร้ายจูผ่าซาเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันต่อตั้งปั่นทนังกันขึบบันจนอยู่เหือวาดทุกกะลาบัดเมืองไปขอต่างเกคำปลูกเนิ่งเฮ็ดทันใดตกตีปินดีไปอ้อนประหอนมีนันก็เตรียมข่าวการดีภาษาปันธนังกันจำเลินภาษาสงขวาปิ้นเหย่าเฮิ่นใหญ่ลงหนึ่งหาชกภาษาหักเปียงเหมือนปิ้นกุนหันเดียวกันวังหือสู้เสาเพนั่งกันลึบสือเพอเฮิงโจปูหมอนก็เตรียมข่าวนี้ยายจ้าเลิกกำปฏิญาณเคลื่อนดีหือข่าวการดีภาษาปันธนังกันโจโตโจปานตกปานสอนสืบไปภายเมืองสุภาษาที่ได้เอาความกึดภาษาจงควาปิ้นหมู่จุ่มเดียวกันจื้อหมันเข่าอกเข่าใจเข่าเลิกย้างกับโตพร้อมกันเฝ้าเห็น

0: น้ำดินบ้านเกิดเมืองปินพร้อมการสั่งเตียงบ้านของน้ำงามสุขพยอถอใจคือการผ่าซาปันถนังการจำเนินเยี่ยงเฮ็ดเยี่ยงดีสี่สิมพินปีสองปันปลายเศร้าสีโตเดินเก่าลอกเศร้าสีคำ
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนขับยกโย่ขออยู่เฮากินสุขบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นขับไตสาเสริญมนบ่อน
2: ตีก้อนโถให้กูก่อนขับยกโย่ขออยู่เฮากินสุขบ้านขับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเสียงขับไตสาเสริญมนบ่อน
3: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพออกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฝั่งในกำคับครับว่าเบามีไพ่ก็เคยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพ่ก็เคยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจคือปั้นแห่งใจตัวเก่าคือได้เตียวไปเตียวไปเมื่อวันต่างหนาคือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปเมื่อต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็ถึงจังมีกังปั่นเมื่อมีที่มืดมันก็หักจังมีที่เสียงมีวันตกใจมันก็หักจังมีวันซุ้มใจเดี๋ยวก้อยฟังกำครับยาถาเสียใจ

恨你在能有心能能破动刀谁和有梦法多在比在地能相拉大家光塔能有心能滚丢后给能有心能了问你骚生来保安马多在比能心能为塔大家光塔能相拉个保马乖方感恰ความฮักหิมน้อง

0: ในมาปมน้องก็เป็นเดนาบุญปีจักในแอปหักน้องก็เป็นเดนาบุญปีมีปีจักเอาความหักของเราฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีที่เจอนี้ได้มาพบหันกันหางเฮามีน้ำคล้องเป็นสักขีหูหันไหวชิบเหมือนปันปีหักเฮาบ่จางหายละ

เมทักผู้ฟังต่างไลปอกนี้เผียวกำคับกำสอก็ทึ่งตินหนียินดีกับตั้งและหับฝั่งปอกหนาก้อยหัน

0: ดีชิดิคะแลลาโคโคทูจีดีออย่า
1: อีนายาอยู่โชจิโคทูจีดีชิดิคะแลลาโคโคทูจีดีออย่า
0: โคมีโคออโลนาโคสชาสนาปาชอปาชิดิโปนกากาตอลอลเลงาคิซือมูจากูฟือกูกึมาชิเวติดากาซือซิติมาจาปุกะตูเวเซลอกามาลาเชจูโลเทลูอามิโลยากอทาอิสิขจิวาตุยพะวลุลาชิวติชิโจกะทีเลจูกอชวาเปมนาซือติตอกกูลูกึจิกาซืองาคิกอจามกอยาติโพเวซือซีกอฮิวาตุยพะชอกกาชิว祖国勒以都米子大黑也大为会不叫开。哦好过得来得来自来那哈尼。得请阿妈为得忙阿靠到手勒得家门家得呀阿黑色嘎得家古好古提罗里亚哥黑阿姆阿米罗亚哥家不嘎都母如古夫古为得个母门古得给阿提勒国家的妈那亚都那亚苗母家古我古卡姆姆吉波嘎子那个是米子皮奥奇嘎格地达勒莫地娃娃可希娃对我多我路嘎子度是的嘛国家的家莫我古格路斯嘎勒是的家莫我古格路过嘎他住勒不是莫杰门卡马奇为吉波达嘎子是的家嘎的家格勒莫家古夫古格格吉达嘎子下的家嘎马嘎马托嘎勒是下吹些家莫如古夫古为说子爱子这颗是哈巴的你的勒嘿哈巴的其实你嘎为欧亚颗是的嘛家不希望啊嘿开嘎都修啊你可为其的亚颗的哈佛为他欧佛帕罗马说的嘿你哈是请阿巴